0: พนกมานาลกามาเนี่ยเอ็กซิรินมาดอาราดารถปานายาข้ามากะคุกุมาดกามาอินชูรินมานีอยู่กระดงอาราพัตตาวรากามาอยู่เอลปุมานารันนันกินโอเอกระดงแฟมลีนโอนันจีอินชูรินมานีกันยิกะคุงอารานันจีมาราเอ็กซิรินคอมเพนเซชันคอมมิชชั่นกัตโตตามัวมุริงกุริงิงกิกะกันยัวแม็กอาราจีเพย์วันนั้นจิมเรจอนี่ค่ะอินิค่ะนี่ค่ะเพย์นั้นน่ะจะนำงานแม็กวังโออินชูรินส์นี่วังโออินิค่ะนี่งั้นทำงานกับเพย์ทำงานจิมเรจอนี่ค่ะอินิค่ะนี่ค่ะมันก็งานนัดนั่นจีแม็กอินชูรินส์อยู่ค่ะนี่ค่ะดาวีเอ็นี่งั้นทำนัดนั่นจีเอ็กซิเรนต์อยู่อีเอ็ดเนนโออยู่มันก็ตัวเอกคนนึงคนเบลังก็เพย์ทำมันในจีเรจอยู่เพย์ทำมันในจีเรจอกังระเอ็มบีอาร์มันก็ตัวน่าทุกคนตอนนั้นจีค่ายอยู่นั่งจีกังระเรจอมันนั่งจีอยู่เรจอมันนั่งจีงั้นตะกายนี่กันนั่งจีปัญหาอะไรมันบ่ตั้งกี่ระ
1: เอฟเอ็นอาร์สปอนเซอร
2: ์ Another First Nations Radio Message in Language Creole
3: Well, Dijan message in from Telstramop, Malabat Ola Phone Line and Service Center, im name First Nations Connect. Malabat Ola Telstra workers, Malabat can help them all Aboriginal and Torres Strait Islanders that let you buy them all about things from Telstra. Might be you no more sabi jambala things blanga you Telstra phone or internet plan, but Malabat Ola workers, Malab proper kind one. So like yet now, call a Malabat Langa Dijan number 1-800-444-403. Well, Dijan number im 1-800-444-403. You can find them Mela langa internet la telstra.com or you can look Mela langa First Nations Connect.
1: FNR sponsor.
4: First Nations Radio.
5: It started small.
6: A knot in my stomach. I couldn't concentrate.
7: This nagging feeling.
6: Couldn't sleep.
8: Started staying in more.
5: I didn't feel like...
6: me.
9: Act early with Beyond Blue and stop small problems from becoming big ones. Before things get beyond you, there's Beyond Blue. Visit beyondblue.org.au for free 24/7 support.
10: Community safety through listening to First Nations Radio.